0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: ข้อที่31กินจนะคือเครื่องกังวล3ได้แก่เครื่องกังวลคือราคะเครื่องกังวลคือโทสะและเครื่องกังวลคือโมหะ32อาคีคือไฟ3อย่างได้แก่ไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะ33อาคีคือไฟ3อย่างอีกนัยยะหนึ่งได้แก่ไฟคืออาหุนัยยะบุคคลไฟคือคฤหบดีไฟคือทักขิณียบุคคล34รูปะสังขะ3ได้แก่รูปที่เห็นได้และสัมผัสได้รูปที่เห็นไม่ได้แต่สัมผัสได้และรูปที่เห็นไม่ได้และสัมผัสไม่ได้ข้อที่35สังขาร3อย่างได้แก่ปุญญาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดีอปุญญาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่วและอเนชาภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งอันมั่นคงไม่หวั่นไหว36บุคคล3ได้แก่เสขบุคคลอเสขบุคคลและเนวะเสขานาเสขบุคคลคือบุคคลที่ยังต้องศึกษาก็ไม่ใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ข้อที่37เทระ3อย่างได้แก่เทระโดยชาติเทระโดยธรรมและเทระโดยสมมุติ38บุญญกิริยาวัตถุ3ได้แก่บุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลและบุญญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยการภาวนา39เหตุที่ใช้โจทย์3ประการคือโจทย์ด้วยการเห็นโจทย์ด้วยการได้ยินได้ฟังและโจทย์ด้วยความระแวงสงสัย40การเกิดในกามภพ3อย่างคือสัตว์ที่มีกามปรากฏเฉพาะหน้ามีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามทั้งหลายปรากฏเฉพาะหน้าแล้วเช่นมนุษย์และเทพบางพวกและวินิบาตบางบัวนี้เป็นการเกิดในการมาพบอย่างที่หนึ่งข้อที่สองสัตว์ที่เนรมิตกรรมคุณได้ก็มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเนรมิตได้แล้วเป็นไปตามอำนาจของกรรมทั้งหลายเช่นพวกเทพชั้นนิมานรดีนี้เป็นการอุบัติขึ้นแห่งกรรมการเกิดในการมาพบอย่างที่สองและสัตว์ที่ผู้อื่นเนรมิตกามคุณให้มีอยู่สัตว์เหล่านั้นเป็นไปตามอำนาจของกามคุณที่ผู้อื่นเนรมิตให้แล้วเช่นพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีเป็นต้นนี้คือการเกิดในกามภพประการที่3 Three possessions greed hate and delusion three firesGreed, hate, and delusion. Another three fires. A fire of those worthy of offerings dedicated to the gods. A fire for householders. And a fire for those worthy of a religious donation. A threefold classification of the physical, visible, and resistance.Invisible and resistance, and inverse and non-resistance. Three choices, good choices, bad choices, and imperturbable choices. Three individuals, a trainee, an adept, and one who is neither a trainee nor an adept. Three seniors, a senior by birth, a senior in the teaching, and a senior by convention. Three grounds of making merit: giving, ethical conduct, and meditation. Three grounds for accusations: what is seen, heard, and suspected. Three kinds of sensual rebirth. There are sentient beings who desire what is present. They fall under the way of presently arising sensual pleasures, namely humans, some gods, and some beings in the underworld. That is first kind of sensual rebirth. There are sentient beings who desire to create. Having repeatedly created, they fall under the sway of sensual pleasures, namely the gods who love to create. This is the second kind of sensual rebirth. There are sentient beings who desire what is created by another. They fall under the sway of sensual pleasures created by others, namely the gods who control the creations of other. This is the third kind of sensual rebirth. ข้อที่41การเข้าถึงความสุข3อย่างคือสัตว์พวกที่ทำความสุขให้เกิดขึ้นแล้วอยู่เป็นสุขก็มีเช่นพวกเทพชั้นพรหมกายิกานี้เป็นการเข้าถึงความสุขแบบที่หนึ่งสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านั้นบางครั้งบางคราวก็เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเช่นพวกเทพชั้นอภัสรนี้เป็นการเข้าถึงความสุขที่สองและสัตว์พวกที่เอิบอิ่มอิ่มเอมบริบูรณ์เปี่ยมล้นด้วยความสุขมีอยู่สัตว์เหล่านี้ยินดีเสวยความสุขทางจิตอันประณีตเท่านั้นเช่นพวกเทพชั้นสุภกินนะฮะนี้เป็นการเข้าถึงความสุขอย่างที่สาม Three kinds ofPleasant rebirth. There are sentient beings who have repeatedly given rise to it, dwell in pleasure, namely the gods of Brahma's host. This is the first pleasant rebirth. There are sentient beings who are drenched, steeped, filled, and soaked with pleasure.Every so often, they feel inspired to exclaim, Oh, what bliss! Namely, the gods of streaming radiance. This is the second pleasant rebirth. There are sentient beings who are drenched, steeped, filled, and soaked with pleasure. Since they are thoroughly content,They experience pleasure, namely, the gods replete with glory. This is the third pleasant rebirth. ข้อที่42ปัญญาสามอย่างคือเสขปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษาอเสขปัญญาปัญญาของบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาและเนวะเสขานาเสขปัญญาคือปัญญาของบุคคลผู้ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ผู้ไม่ต้องศึกษาก็ไม่ใช่ Three kinds of wisdom: the wisdom of a trainee, the wisdom of an adept, and the wisdom of one who is neither a trainee nor an adept. ข้อที่43ปัญญาสามนัยยะ คือจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดสุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังและภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการอบรม Another three kinds of wisdom. Wisdom produced by thought, learning, and meditation. ข้อที่14อาวุธสามอย่างคือสุตาวุธได้แก่อาวุธคือสุตะปวิเวกาวุธอาวุธคือปวิเวและปัญญาวุธอาวุธคือปัญญา Three weapons Learning Seclusion and Wisdom ข้อที่45อินทรีย์สามอย่างคืออินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังไม่ได้รู้อินทรีย์คือปัญญาที่รู้ทั่วถึงได้แก่โสตาปัตติผลญาณอินทรีย์ของท่านผู้รู้ทั่วถึงแล้ว Three faculties The faculty of understanding the one's enlightenment is imminent. The faculty of enlightenment andThe faculty of one who is enlightened. ข้อที่46จักษุสามอย่างคือตาเนื้อตาทิพย์และตาคือปัญญา47สิกขาสามอย่างคืออธิศีลสิกขาสิกขาคือศีลยิ่งอธิจิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอาทิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งภาวนาสามอย่างคือกายภาวนาการอบรมกายจิตตภาวนาการอบรมจิตปัญญาภาวนาการอบรมปัญญา49อนุตริยะสามอย่างคือทัศนานุตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยมปฏิปทานุตริยะการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมวิมุตตานุตริยะการหลุดพ้นอันยอดเยี่ยม50สมาธิ3อย่างคือสมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารณ์51สมาธิสามอย่างอีกในย่านหนึ่งคือสุญญตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาเห็นความว่างอนิมิตตาสมาธิสมาธิที่พิจารณาธรรมอันไม่มีนิมิตอัปปนิหิตตาสมาธิคือสมาธิที่พิจารณาธรรมไม่มีความตั้งปรารถนา Three eyes The eye of the fleshThe eye of clairvoyance and the eye of wisdom. Three trainings in higher ethics, higher mind, and higher wisdom. Three kinds of development. The development of physical endurance, the development of mind, and the development of wisdom. Three unsurpassable things.Unsurpassable seeing, unsurpassable practice, and unsurpassable freedom. Three kinds of immersion. Immersion with placing the mind and keeping it connected. Immersion without placing the mind, but just keeping it connected. Immersion without placing the mind or keeping it connected.Another three kinds of immersion, emptiness, singleness, and undirected. 52. โสชยะคือความสะอาดสามประการคือความสะอาดทางกายความสะอาดทางวาจาและความสะอาดทางใจ Three purities. Purity of body, purity of speech, and purity of mind. 53. โมเนยะ คือธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีสามประการคือธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางกายธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางวาจาและธรรมะที่ทำให้เป็นมุนีทางใจ Three kinds of sagacity Sagacity of body Sagacity of speech And sagacity of mind 54 โกสัลละคือความเป็นผู้ฉลาดสามประการคือความเป็นผู้ฉลาดในความเจริญความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและความเป็นผู้ฉลาดในอุบาย Three skills Skill in progress Skill in regress And skill in means 55 มัทะคือความมัวเมาสามประการคือความมัวเมาในความไม่มีโรคความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวและความมัวเมาในชีวิต Three vanities The vanity of health The vanity of youth And the vanity of life 56 อธิปไตยสามประการคืออัตตาธิปไตยคือความมีตนเป็นใหญ่โลกาธิปไตยคือความมีโลกเป็นใหญ่และธรรมาธิปไตยคือความมีธรรมะเป็นใหญ่ Three ways of putting something in charge Putting oneself Putting the world And putting the teaching in charge 57 คาถาวัตถุ3ประการคือกล่าวถ้อยคำว่าการที่ล่วงไปแล้วได้มีเป็นอย่างนี้ปรารภการส่วนอดีต 2. กล่าวถ้อยคำว่าการที่ยังมาไม่ถึงจะมีอย่างนี้ปรารภส่วนอนาคตและ 3. การกล่าวถ้อยคำว่าการที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้ปรารภการส่วนปัจจุบันนี้ Three topics of discussion You might discuss the pastThat is how it was in the past. You might discuss the future. That is how it will be in the future. Or you might discuss the present. That is how it is at present. 58. วิชาสามประการคือบุพเพนิวาสานุสติญาณความยังรู้ที่ทำให้ระลึกชาติก่อนได้จุตูปปาตยานความยังรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและอาสวัคยายานความยังรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ Three knowledges Recollecting of past lives Knowledge of the death and rebirth of sentient beings And knowledge ofThe ending of defilements 59 วิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่สามประการคือวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพวกเทพวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพวกพรหมและวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ Three meditative abidings The meditation of the godsThe meditation of Brahma and the meditation of the noble ones. 60. ปาฏิหาริย์สามประการคืออิทธิปาฏิหาริย์ได้แก่ปาฏิหาริย์คือฤทธิ์อาเทศนาปาฏิหาริย์ได้แก่ปาฏิหาริย์คือการตายใจและอนุสาสนีปาฏิหาริย์ได้แก่ปาฏิหาริย์คืออนุสาสนีท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละสามประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย Three demonstrations. a demonstration of psychic power, a demonstration of revealing, and an instructional demonstration. These are the teachings grouped by three that have been rightly explained by the Buddha. You should all recite this in concert. Sankhiti Murti 4 Buddha Pravat Jak Praot Rung Kongan Prasut Life of the Buddha ภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกสามอย่างอะไรเล่าคือความเกิดด้วยความแก่ด้วยและความตายด้วย Because if these three things were not found in the world, the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one, would not arise in the world, and the Dhamma and discipline proclaimed by him would not shine in this world. What three?Birth, old age, and death. ก็ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกและเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกประเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก If these three things were not found in the world, the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened oneWould not arise in the world, and the Dhamma and discipline proclaimed by him would not shine in the world. But because these three things are found in the world, the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one, arises in the world, and the Dhamma and discipline.Proclaimed by him, shines in the world. ที่มาแห่งสักยวงศ์เรื่องดึกดำบรรพ์ได้มีมาแล้วคือพระเจ้าอุกากราชปรารถนาจะยกราชสมบัติประทานแก่โอรสของพระมเหสีที่โปรดปรานต้องพระหฤทัยจึงได้ทรงขับราชกุมารที่มีชนมายุแก่กว่าคือเจ้าอุกามุกกรกันทุหัตถินิกะและสินีปุระออกจากราชอาณาจักรไปตั้งสำนักอยู่ณป่าสักใหญ่ใกล้สะโบกกรณีข้างภูเขาหิมพา

0: to Antinika and Sinipura, and these, being banished, made their home on the flank of the Himalayans beside the lotus pond, where there was a big grove of thick trees. And for fear of contaminating the stock, they cohabited with their own sisters. ต่อมาพระเจ้าอุกากราชตรัสถามอมาตย์ว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นอยู่ที่ไหนอมาตย์กราบทูลว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นเสด็จอยู่ณป่าสักใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้สะโบกรณีข้างภูเขาหิมพานต์พระกุมารเหล่านั้นกลัวชาติจรกลกันจึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของตนเองขณะนั้นพระเจ้าอุกากราชทรงเปล่งอุทานว่ากุมารผู้อาถรรพ์หนอกุมารผู้อาถรรพ์อย่างยิ่งหนอเรศนั้นเป็นเดิมจึงเป็นพวกที่ได้ชื่อว่าสากยะสืบมา The King Okaka asked his ministers and counselors, "Where are the prince living now?" And they told him. At this, King Okaka exclaimed, "They are strong as thick. These prince, they are real Sakyans." And that is how the Sakyans got their well-known name. And the king was the ancestors of the Sakyan.
1: พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ว่าด้วยการประสูติในการใดที่โพธิสัตว์กำลังก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นเทพบุตรทั้งหลายย่อมทำการอารักขาในทิศทั้งสี่แก่โพธิสัตว์ด้วยประสงค์ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์หรือใครๆก็ตามอย่าได้เบียดเบียนโพธิสัตว์หรือมารดาแห่งโพธิสัตว์เลย
2: When the Bodhisattva had descended into his mother's womb, four young deities came to guard him at the four quarters.So that no humans, all non-humans, or anyone at all could harm the Bodhisattva and his mother.
3: ก็เมื่อใดโพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะท้านสะเทือน
2: When the Bodhisattva passes away from the Dusita order, and mindful and clearly comprehending, enters his mother's womb, this earth shakes, shudders, and trembles.
3: ในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้มีศีลอยู่โดยปกติเป็นผู้เว้นจากปาณาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกามสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากสุราและเมรัยนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
2: When the Bodhisattva had descendedinto his mother's womb, she became intrinsically virtuous, refraining from killing living beings, from taking what is not given.
1: พุทธประวัติจากพระโอษฐ์เรื่องของการประสูติ
2: Life of the Buddha
1: ภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะ

ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกสามอย่างอะไรเล่าคือความเกิดด้วยความแก่ด้วยและความตายด้วย Because if these three things were not found in the world, the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one, would not arise in the world, and the Dhamma and discipline proclaimed by him would not shine in this world. What three? Birth, old age, and death. ก็ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกและเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกประเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลก If these three things were not found in the world, the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one, would not arise in the world, and the Dhamma and discipline proclaimed by him would not shine in the world. But because these three things are found in the world, the Tathagata, the Arahant, the perfectly enlightened one, arises in the world, and the Dhamma and discipline proclaimed by him shines in the world. ที่มาแห่งสักยวงศ์เรื่องดึกดำบรรพ์ได้มีมาแล้วคือพระเจ้าอุกากราชปรารถนาจะยกราชสมบัติประทานแก่โอรสของพระมเหสีที่โปรดปรานต้องพระหฤทัยจึงได้ทรงขับราชกุมารที่มีชนมายุแก่กว่าคือเจ้าอุกามุกกรกันทุอัตินิกะและสินีปุระออกจากราชอาณาจักรไปตั้งสำนักอยู่ณป่าสักใหญ่ใกล้สะโบกกรณีข้างภูเขาหิมพานต์เจ้าเหล่านั้นกลัวชาติจรกลกันจึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของเธอเอง For the Sakyans regard King Okaga as their ancestor. At one time, King Okaga, to whom his queen was dear and beloved, wishing to transfer the kingdom to her son, banished his elder brothers from the kingdom, Okamukha, Karantu, Antinika, and Sinipura, and these, being banished, made their home on the flank of the Himalayans beside the lotus pond, where there was a big grove of thick trees, and for fear of contaminating the stock, they cohabitedwith their own sisters. ต่อมาพระเจ้าอุกากราชตรัสถามอมาตย์ว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นอยู่ที่ไหนอมาตย์กราบทูลว่าบัดนี้กุมารเหล่านั้นเสด็จอยู่ณป่าสักใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้สะโบกรณีข้างภูเขาหิมพานต์พระกุมารเหล่านั้นกลัวชาติจรกลกันจึงสมสู่กับพี่น้องหญิงของตนเองขณะนั้นพระเจ้าอุกากราชทรงเปล่งอุทานว่ากุมารผู้อาถรรพ์หนอกุมารผู้อาถรรพ์อย่างยิ่งหนอเรศนั้นเป็นเดิมจึงเป็นพวกที่ได้ชื่อว่าสากยะสืบมา The King Okaga asked his ministers

and counselors, "Where are the prince living now?" And they told him. At this, King Okaka exclaimed, "They are strong as thick. These prince, they are real Sakyans." And that is how the Sakyans got their well-known name. And the king was the ancestor of the Sakyan. พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ว่าด้วยการประสูติในการใดที่โพธิสัตว์กำลังก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นเทพบุตรทั้งหลายย่อมทำการอารักขาในทิศทั้งสี่แก่โพธิสัตว์ด้วยประสงค์ว่ามนุษย์หรืออะมนุษย์หรือใครๆก็ตามอย่าได้เบียดเบียนโพธิสัตว์หรือมารดาแห่งโพธิสัตว์เลย When the Bodhisattva had descended into his mother's womb, four young deities came to guard him at the four quarters, so that no humans, all non-humansor anyone at all, could harm the Bodhisattva and his mother. ก็เมื่อใดโพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะท้านสะเทือน When the BodhisattvaPasses away from the Dusita order, and mindful and clearly comprehending, enters his mother's womb, this earth shakes, shudders, and trembles. ในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้มีศีลอยู่โดยปกติเป็นผู้เว้นจากปานาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกามสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท When the Bodhisattva had descended into his mother's womb, she becameintrinsically virtuous, refraining from killing living beings, from taking what is not given, from misconduct in sensual pleasures, from false speech, and from wines, liquors, and intoxicants, which are the basis of negligent. ก่อนในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีความคิดอันเจือด้วยกามคุณในบุรุษทั้งหลายอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้ที่บุรุษใดๆไม่คิดจะล่วงเกินด้วยจิตอันกำหนัด When the BodhisattvaHad descended into his mother's womb, no sensual thought arose in her concerning men, and she was inaccessible to any man having a lustful mind. ก่อนในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้มีลาภด้วยกามคุณทั้งห้ามารดาแห่งโพธิสัตว์นั้นยิ้มเอิบด้วยกามคุณทั้งห้าเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาประคบประงมอยู่ When the Bodhisattva had descended into his mother's womb, she obtains the five cords of sensual pleasure and furnishedand endowed with them

enjoyed herself with them. ว่าในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีอาพาธไรๆมีความสุขไม่อ่อนเปลี่ยอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมแลเห็นโพธิสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดามีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่สามเหมือนอย่างว่าแก้วไพฑูรย์อันงดงามชั่วช่วงสดใสเจริญในดีแล้วมีได้ร้อยอยู่ในแก้วนั้นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามบุรุษที่ตายอย่างดีเอาแก้วนั้นวางบนฝ่ามือแล้วย่อมมองเห็นชัดเจนว่านี้แก้วไพฑูรย์อันงดงามชั่วช่วงสดใสเจริญในดีแล้วนี้ได้รอยอยู่ในแก้วนั้นจะเป็นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามฉันในกระฉันนั้นที่มารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ไม่มีอาพาธมีความสบายไม่อ่อนเพลียและเห็นโพธิสัตว์ผู้นั่งอยู่ในครรภ์มีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่สามเวนเดอร์โพธิสัตว์ว่า had descended into his mother's womb, no kind of affliction